มาการีจูนแต่ว่าอย่างนี้ฮิลาเมรามังยี่อังวะนัดจูฮุมัดลูเตนอันรามังตรีเวนดรัมงาจันนักฮืดงาจูกเนลงีปานามตะกุงามวานายเรเฮกลานาเกเรมิฮอยอันยินนักฮืดงาจูกยินูเซ